0: เมียจ๋า
1: ค่ะ
0: จะไปไหนเล่า
1: จะไปหุงข้าวค่ะ
0: เดี๋ยวสิ
1: ทำไมเข้าพี่ก
0: ่อ
1: นแหมวุ่นจังเลยไอ้หน้าแหลม